0: ลุมกุนให้ปลานกำปอลบลายกับลังปมนรูปตึกเงยมนงเบระปมให้มตรตึกเงยยันรูปจารตะลากมงหอแก่เดิมปนนำให้กะฮอควานตึงประดังจารตะลากเรื่องเหมือนมิงจิตสากเสียมเฮยกลับเลิกประตาสานำกาตึงประจารตะลากฮับินลังละประโฮมไอฮันเคเติมอันจันปรักนักตึงตุงหางตือหัวกังจังมวยแต่ตับลับวะยันจึงกงตรงเร่งไก่กันปกเจสะยังเมาขาดสักลำอันเฮทิกนนรบ้าใบเตือนยันนักกราเกลมัดรองซากเตืองเซนดงเวเนปลานกัมปอลปอกเกตลังประดังจารตะลากแก่ดงจีเลื่องเหมือนมิงเทศเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอกเตือนมัดกุ๊กโอยเบจารตะลากลำปงปอกยิ่งสักเสียมเฮยเลิกประยันปะอันลำนอตากรับปงฮีเกิลประกันมากปงฮีนระบ้านตุกสะนำกาสักตุบลแก่กรับดงจีเหมือนดิ่งเวียนเติมปอกเกตลังประดังจารความดุดังลังประนักกราระอันตึงประดังจารเหมือนเทียนวันเกียงความตึงประจารความเกตลังกรับตุกเฮเลิกประเกี่ยวมาแก่
1: ตุกนุงกระตักเดียนเบอร์บอลตุสระดงจีลุงเวียนบินเทศดูบาลมปอหลือโปรยึดสักจำเฮยตุกดิลอดรองกาตัมไต่ปอยเบอร์ขี่โปรกาตัมเวียดนามหอยเจงตุกดิลอดตะโปรลิซาเกรฟนุสักหลับดูบาลตะโปรรองกาไต่ปอยเยกันรองกาสอกทับเดือบไต่กระไรจานักดึงแอร์คอดูแก่โปรเลอร์ลับดึงแก่หงิดเดินเยกันตาอึกยึดสักในหลือโปรเติมสะเกินบ่ดูบันรถนุสักตาเพราะลึกสามตุกนุงดักรองกาเอียงกัลระตมัดสักกล่อมให้เกษมดังตุกหังกระตุงสักดำบดดูบันบาร์สะนำกาจารตักลักยันสะกวางฟูจารลำดอมดูบันกระตุกแต่ดีแอร์ฮัมรอกเปิดเกอดักรงกโนแอแกมตุกบอลเปล่าเสียงดงจีลึงเวียนบิงเกลียดนำเกินกระตุกฮิลโปรแกมาแอแกตาบรอเลือกง่ายเกษมดังกบลังเดินตกมรังเอกแอร์ฮัมแต่ดีเงินเอกกึดเฟิงดันประกักเวมกระเงกไปดีเอียงแง่ตันเนบุญลันเจคันนักดังตุงหางตรองซากเอเกดูบัลสักเกี่ยวมาสักกำเฮต้นดิสักเจคันปะอันลำนาวตากระปุงฮีเกิลบรอกเองมั่งเนรแรงบอลปุงฮีกินระบ้าดูบัลจีโบบอลหลักเลาะตุกนำตอนเอวิกเบิร์นเฮาซ่าตรองซากเรือเกี่ยวมาตีบหน่อขึ้นเคอและปนจะตะปนเติมนอกปล่อยหยุดบัตรปุงฮีดูบริเยงเติมบอลเยงปุงฮีขึ้นระบ้ามัดตะปนฮีเมินขึ้นระบ้าดองจีลุงเวียนบิงเทศเยงตันดับลุบซ่าเปิดบริเยงต้นนี่บนลานเจินข้าวปุบริเยงเยกันนักตังตาออกกรสากเรียมระอาดองจีหลานนึกนอเปิดเกรฟนุสักดูบอลเยงบนเลือดจอมพันบิดีนรำตอนเจี๊ยคันเดียบบนลานเติมบอลและนอเปิดผืนเคอเจินข้าวแกล้งขึ้นบุขึ้นระบ้า
0: เปาะสักเหลือประเปิลตึงประดังจารตะลากแก่ดงจีเลื่องเหมือนมิงทริสเติมตรงดังความตึงประดังจารความเปาะเตือนมัดกุ๊กโอยเบื้อจารตะลากลำปงเปาะยิ่งสักเสียมเฮยปะอันลำนอตากระปุงฮีกุประกัดมั่งเติมสายยางเมาสักตุบลแก่กระดงจีเหมือนดิ่งเวียนเติมเปาะเกตลังประดังจารความดุดังลังประนักกระระอาร์เติมตึงประดังจารเหมือนเทียนวันเกียงความตึงประจารดงจีเลื่องเวียนมิงเทศตุบันปอเลือบร้อยเจสักจำเฮยปะอันลำนอตะปงฮิกันอีคักเอบานยันอีเวเนยิงเนคานสุดสักโกนตุกบอลจำเบสะยางเมาตะกระปงฮิดงจีเลื่องเวียนมิงเทศเจสอร์ตึกเซอีเกิลสักยันกึดเฟิงตะกระปรอเลอเปเนเกิลปรอตมรตึงปลาระสดอปรอเลอเปกระปเนคานสุดสักตมรตึงปลาระและแหงแงปนรอยยันนักจังแกงจังเอิร์แงแตจารดงจีกันนำเกินกระปเนคานสุดสักตุบาลปงฮีเวหุยเรนหับเกิลปกัดมากซุ่มจิงเนะลำจังหลอดโบกจิงเนะตึงสักเวติปอร์ตาอ้อมอนกอนซอยยันในปนลานเติมบอลเวหุยเรนนอยาวในหนุ่ยสักเบื้อกุญกราวเตืองสดออันตุกรำบอลเอิร์แงเกิลปรตมรตึงปลาร้อสดอกึดเฟิงตรองลำเกตลังประดังขาดหนุ่ยสักเจนฮาวก่อนเจงเปิดประเจงเอิร์แงดงจีลึงเวียนมิงเทียดดูบอลกระนำเกินฮีลังปรบสะเวลำหุยนักเกลกระปุกเกลบกนุกนาเกียงควานตึงประจารตะลักดาวมีจีสักกลำเฮจีหันไก่ลังงักประลำหุยนักลาปะนอปรักตองนักตึงตุงห้างเติมนำบริยปรอดำลับกรัมโปลปรอเลอเจียงปอดลังประนักดังตองประกักนักตึงตุงห้างตีหัวตึงสักตองประกัก
1: ยีบสักกลำเฮเต้าดึงแอร์มโปลปรอนักตึงตุงห้างตุงรำบอลนะนำเดอะเวิร์ดในสักกลำเฮแหวนเวง sao Việt dê khăn rằm bòn đã nằm văn tay trung tâm an nắc trăng plung e trăm tơm hồng đác lên dê là bạn khanh đồ hình phàm cả lại bác hôm khanh đồ hình và dịch buôn cả lại bác nhằm sọt là bác bồn bồn cả trọng sắc nguyễn trái e doa gần tàl bác dê là bạn khanh và dịch bỏ cả lại bác bồn bồn nặng tăng tùng hàng rơn rằm bòn đa tu bơ khi tờ gân quốc tế dê là bạn khanh bò dịch bay cả lại bác bồn bồn nặng tăng tùng hàng rơn rằm bòn đa lũ nar bơ vật trọng lạc long quân dê là bạn khanh bòn dịch bỏ cả lại bác bồn bồn chúc anh em rơm ảm mặt tay với cành đồng bạc cắt nặng tăng tùng hàng và đa bịch trọng sắc tầm bòn đường NB bar xã Tây Hòa do anh gần tàl môi với là bạn khánh bỏ cái lại bác
0: cầm bước bước nằm trong từng air tâm trả hay giết bàn xò bỏ bộ đồ hiếng mắt bà nó nê tiếp cập cắt ở rừng hàm sắc.

ลุมก็คุ้มเรียบวันสร้างและตันบินขับขับไปเองได้กำดิ่งละหัดรำดวงรูปของไกลเดมังระไกลมราและนันหัดรำดวงสับลูบดวงรูปจักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตุมตาเสนมีปลกระเซียมกลางปรากฏบังโบจิงจีบานบิทือมาประหังการังเกตแก่ประดังจารตักลักควากันังประดังจารตักลักเลื่องเหวินมิงเทียดนาจ่วยมุกดูมยารำดังก็เกาะใส่กนุกนัดลังปาติสะยังมาแก่ยังควากันังประสันจีแอจารกระเซียมกลางแกลเลงอัตุมหัดรับระเตวะตุเตียมกรามจิงแอเลสะแอซุดักลักมอยมาเกาะใส่เนื้อย่อยดาวระเดือดซีนมาดูประตุบุญหัวกนงประปุยกำลังรำกลางไกลทุกอมอยจักลำยักเงินปุกองอานสากรงอ่ะมเบทรัมหำลึกวันสร้างลำประบินรำโรผลทมตะนันสัน

แกลกระเซียมลังกอนาดูมาประเลมตาจวนกาเปเอตาเลนเล่าหมอกแกลตุตุนบรมลิมรมโรลำแกลเกรดลังกอนาดูหมอกแกลดีกตังงามกระตุจริงตัวพรำอารหังเดนตื้อ

ลมก็คุ้มเรียบวันสร้างและตันบินขับขับไปเองได้กำดิ่งละหัดรำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเมราและนันหัดรำดวงสับลูบดวงรูปจักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตุมตาเสนอีโปลกเกษมกลางปรากฏหน้าเมืองโบจิงจีบันบิทือมาประหังการังเกตแก่ประดังจารตักลักความกำลังประดังจารตักลักเลื่องเหวินมิงเทียดนาจ่วยมุกดุมยารำดังก็เกาะใส่กนุกนัดลังปาติสะยังมาก็ยังความกำลังประสานจีแอจารเกษมกลางแกล้งอัตุมหัดจับรัวตีวัตุเตียมกรัมจิงแอเลสะแอซุดักลักมอยมาเกาะใส่เนื้อย่อยจาระเดือดซีนมาดูประตูปุ่นหัวกนงประปุยกำลังรำกลางไกลทุกอามอจักลำยันเลมจานเงินิพุกองอานสากรงอัมเบทรัมหำลึกวันสร้างลำประมลิมรมโรปุ่นเติมตะนันสนัยเรียบลุปะมลันตะปันอิปุลกเกษมกลางโรดวยตุลอบลุหิมาบังโบจิงริบานวิทูมกอมจิงกลักกบินเตนกและนั้นลุยหลันดวงรูปของกำลังกิจการประดังจารตักลักไปหำกลั่มกลังถึงพระรามอาร์เฮิมท่าประตูตุนกเกษมกลางปรกนาเกิดเราดงชี้เหวียนทางงิลำบัวจิงจิควาทุงเอิงดังควากันนังงามกระหัดระเบาะหัดระมาเบาะทุงเอิงควายพูดกระเซมทางบัวตัวตุ๊กหลับลิมากิดแก่แกลกับเป็นตีกันนังงามกระหัดระเบาะหัดระมาเบาะทุงเอิงดงชี้เรื่องเหวียนมิงเทียดลำทุงดังควากันนังเบาะดังจาร์ควายพูดเปล่ากู้หอยจาร์ตักลักกายทางแกลกับเป็นตีจาร์ตักลักนาวกับเป็นลำไอพูดกระเซมทางบัวกันนังบัวตัวตุ๊กหลับลิมามาตุ่มดงชี้เหวียนดึกเห็นก็ยังกันงามกระหัดระพระหัดระมาพระจงเอิงก็ยังควายปูลกระเซมลังด้วยตุ๊ตลอบลุยมาดาวเทหวังลำกันงกระเซมลังปรากฏหน้าจงเอิงก็ยังควายอีปูลกระเซมลังด้วยตุ๊ตลอบลุยมาควายจารตะลักมาตุ่มดงชี้ก้าวตีหัวอันลำจงเอิงดังก็ยังควายกันงกิดแก่ประดังจารควายหอยดมยันเซนจารหุ่นเตจินหัวก็ยังควายกันงประดังจารอีซ

0: ក្រេតអ្នកកណ្ដឹងកែងខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់មត្រិនតូគួកវៀតណាមចារនិងទំដងជីឡំកណ្ដឹងគិតកែប្រាក់ដាងចារ เอเตกะเซมตลังเอปอลกะเซมตลังปรากะนะอํารวยด้วยตุ๊ตลับลุหิมามปุ่มดีกะนังกิดกายปรากะดางจารตักลักด้วยงะกะเซตตุมหันจําตรุนมังตรุงเอิงกะแกลตับผ่ากะนะตุ่มดีมาปรวะมังกลําตรุนปะพลุนําปะครําอาร์กะยําดีกะตางแกลพันจาปรอมะและดันกะเซมตลังปรองะปรอจอมกะอันตับผ่าพันจาปรองะบ่อเรียมกะนะตุ่มดีมาปรวะมอหลวยงะยอซีหะจําตรุน แกลกะเซมตลังกอนาตุมาปรอหลวยมตาจวนกาเปอีตาเลนเลามอแกลตุตุนบรอมลิมรอมโรลำแกลเกรดลังกอนาตุมอแกลดีกะตางงามกระตุจิงตุมพรามอารหังเดนตื้อมงิมายตุตะปันกอนาตุลำกะนังกิดกาปรอดางจารเกรดลังและดันไซบอยมายตุตะปันดางเวียนลำดางโบเกลซะ อีปุลกะเซมตลังลอกะเจ้าหื้นตุ้มแกลดและกะปะกะดุกมอมแซซีแกลเลยงะกะลาสิทธาจำต้นตีตุ้มนกอตุกเฮมืดแกลมกรัมดีปุลกอนาดรุปันปรวะกามอแกลปีกะนารกอนาดรุมตาทุนกอนาดรุมเนียมนิยวยแบะอตุกะบะอีปุลกะเซมตลังด้วยตุ๊ตลอบลิมาเกตกายกะนังประดางจารตักลักกะเตินกะเซมตลังงะตุ้จิงตุ้มหัดจำต้นกะแกลดับผ่ากอนาดรุมดิมาปรวะ ลวยงาจักและพันเจ้ามึงก็พองกลามงะเพราะและนั้นกระเซมลังกำเครือแกลงะไอเงานั่งตีแปรงะมึงได้กระตั้งแกลกระเซมรัวรมลิกคนอาจุกับบักแกลเท่ากับรัวบลูทำเตโนกับเบนดองชี้เรื่องเหวินบิงเชียดลำจูอ่วงด่างควากระนงประด่างจาร์ควายปูลเป็ดลาวกุ้งหอยจาร์ตักลักมึงกลำกลังกระนังกิดแกประด่างจาร์กระเซมลังเป็นกระตุ้มแกลและกับบักและนั้นมารมอดตุ้มหัดจากกระจำเซมกระตุ้นตื่น บลอรัมเตโนกับเบนดองชี้เหวียนไทยงี้ลำบัวชิงตรีควาตรงเอืองด่างควากระนังงามกระหัจจะเพราะหัจจะมาเพราะตรงเอืองควายปูลกระเซียมลำรวยด้วยตุ๊ดหลับลีมามุ่มดีกลายเกิดกระตุ้นเมืองกระนังกิดแก่เพราะด่างจารตักลักลำดับผ่ากนาจุ่มด้วยมาเพราะไอเตปิมกวบเป็ดดองชี้ลองกิดแก่กระนังไกลลำเพราะด่างจารตักลักกระตุ้นกระเซียมลำกระมเล็กกลายพันจาเพราะมะนังตึงอ่ะเพราะยอกวบ ตอนนี้ดึงตีกับประจอมกะบ่อแรมให้ปูลกนาจุ่มด้วยมาเพราะเท่ากับประกนวดตีกอลซะเป็ดฝั่งนั้นได้กระตั้งพร้อมเสริมกระดาษตมแกลดและลานในแต่และกระเซียมลังรวมควบกระดิจารตักลักหมอกแกลดเดกยารเราลำเริมลานเตนับ เมื่อในปุลมาเพราะลำกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักมึงดงชี้ลุงเหวินมิจิตลำจูอุงด่างควากันนังประดังจารควายปุลเป็ดลาวกุ้งหอยจารใบลานในลาวน่ะจ่อยมุ่งดุบเยิ่มนึงเกิดถึงเกาะใส่กระดูกนาดลังปลาลำสายยังมาลำเป็ดละมาตุ่มดงชี้เหวินดิงเฟียนลำกันนังเกตแก่ประดังจารควาอัตุเกรดลังประกนอกันนังประดังจารเหวินเทียนฟันเกี่ยงควากันนังประสานจีอาจาร ดงจีเลืองเงินนิดเดียวเบ็ดทั้งไอ้ปูนาจ่อยมู้ดบยำนังกะกุ้งใส่เม็ดอีกฮักไอ้แผ่นและนันเม็ดอีวิเน่ยิ่งการอากาศแก่ตุกติบุญจำเบสะยังเมาตีตุ้มกุ้งใส่ดงจีเลืองเงินมินเดียวจ่อยมู้ไกลใส่ปลาปุ่มนี่ไกลรวมกบมึงพงการอากาศแก่ลำไกลกระดกกระตำปลาโรใกล้เงยย่อยนาและนันแกรมกลางลันจารดงจีมังมือตื้มการอากาศแก่เป็ดหังกุ้งใส่ กระตุนกระังกระจับขณะครูกระจมังจิงกรูมง่ายนกตื้อกระนังกระจับดิไอหนักแน่และนำนิบวนสร้างดิมลากเนื้อครูช่างกระตั้งมึงตึ้มกริงงะพ้นลำไกลครูกระตังปลาโรยเหล่าตีดงจีเลืองเหวินมินเทียกเลาะกิดกายตึ้มกืลกระนังประดังกระนังประสังเจียซะกระตุนลอยงะจักตึ้มหัดดาประรูตึ้มกวาดใส่กระนกนาดหลังปลาลำซะไปทางนั้นเลาะเอวและนิบวนสร้างลอยงะจักตึ้มหัดใจลันดังหัดดำตุนมึงกระนกนา
1: ลำเรียบรถปั๊มลันตะปันอีปูลมาเพราะลำกระนงประสานจีแอร์จาร์มึงดงจีดาวมีก็ยังควากระนงประสานจีแอร์จาร์บานอยเล่ากระเซียมหลังและแกลเรื่องอัตมหาดาเพราะตีวัลตัวเตรียมกรัมจิงแอร์เลสะแอร์ซุปนำเป็ดมาพงควาตุมกระนงทาระประโยชน์ตัว วัลตัวเตรียมกรัมจิงแอร์เล่มอมกอมจิงทุนตัวปอบรถซาเตลุตะปันสะแอร์เลหัดดับอะระในสะแอร์ซุปผ่องปอบปรองอีเป็ดดวบลุยไมตาร์ บาตุเตียมกรามจิงมอจลมกะเอวบาตุมปรอมกรามจิงปอมงาหนึ่งหลอมากำรังเตรียหนึ่งบังวะปรอมกรามจิงหนึ่งหอมไซมกรามจิงหนึ่งยัวกับประรุมตึงและนำกรามจิงหนึ่งแซมห้องกะเยา
0: ระในมอยมากระนงประตุมกรามเดียมเปลหลักตุกมาประลำนั้นมอดลอกระนงประตุมกรามเดียมเปลเอ็ดกระจับเบียดตุมตาพนกวาดตุเตียมกรามจิงกากันนาดุกบะนกมิเสริมกระยะยำเบนสะนกยัดและลิกไรบางจางนึ่มนางเฮลันกลงมรอปาปุยกำลังแอดตัวกายยองและกลมท่วมงะอมอยจักรุกกับประกรามจิงและนั้นลำนังตือยมเทือกไกลตัวไปเลียเลยงะดาวประเตนัยเดลและนาวกระเสียมลังตุเตนกดองจีดาวมีกระแองควากระหนึ่งประสานจีแอจาร์เอวไลตุมกระหนึ่งทาร์ประโยตุมสะแอซุปและนันโปดูเปเลียมารกระเสียมกลางเวทงามกลายนมแรมอาร์ปีมกละไกลมาประเมืองตุมกระหนึ่งประตุมกรามเดียมไปลำฟ้าตุเตียมกรามจิงในเปตองนันปีมกละประงะเมืองเทกระหนึ่งประกระดุมแกลดลานกวนกระปัก
1: เรียบร้อยปะอัมลันตะปันสหรัมโตเรมฮัจากดีจาระจารมก็จริงกลายเป็นพุนตุอุปเรมติหนังเท่าเกยมาพลุสากนาดุกิดแก่ตุบรัวเกิดสะทุนแต่ปตัวพลุนำตุเรมตัดเรา
2: ลำฟังไอมาร้อยเมืองร้อยปลุกปั้มลันตุปันตุร้อยปลุกสุปันลันตุปันทนเตยปอตบลุนำไอมาปลุกสายโจมด้วยนาวแรมหมอกมือแลกไหลปักปลังกาตึมประงะพุนเซซีนักรูกิจพระเมืองพุ่งควากิจไกอตุพระนักรูงะมกราหัดดาเพนเกรดลำนิมาพระขนุกนาลำกือแตบควัดกนังทำพระขนุกนาและนำดีกระตั้งไกลกำแพร่พันเชาวนังตีงะพระและนันกระเซมตลังไกลลอยงะพระเจ้า
1: ก็นำพระสังเจียวาลไทยยัดมก็ไปทางสังระกอดังบวชมาทวดมรำก็จริงกลายเป็นพนตุ่มต่อแรมกรำจิมหนังเบิ้งกระพงเดียนุ่ยเบะเตบุญในรัง
0: ลำตัวมลันเตก็มาแรมกำในกระวะเกรดลังมกรำหนังเบิ้งหัวในดับมกรำหนังเบิ้งหัวเสียมละดลังและนันเกรดลังไกลโดยจับหนังเบิ้งหัวห้องหัดราประยากงานกระจอบระได้เกือทอไปยั่วกลายแรมลำปลอมกรามจิมหนังเบิ้งอวดลำตัวแรมในลำหัดราประกลมลาสากยุสาต่อปันกันยำลวยงะตุตื่นไกลดูภูมิเนียอยู่แบบมอปลอมะปอกปร่องปลอมะอมอดำดีกยาปลอมกรามจิมชิมนำหนังเบิ้งหัวติกอไซเปียมดิประกักมอปเวทมังนั้นโตประมอปิมกัวพองไกลจังตัวมในตัวเบิ้งหัวเมืองด้วยบนสร้าง
1: มรในวัลเตหวามก็มจิงแกลนาจ่วยมุกยำดังรูตัวบังหัวกษาก่อไซมอดลางเกลินุกในย่อยดาวระเดวซินไกลรูในลำหัดดาประรูมในตัวบังเมืองกันังประกรูปิกลาระเวียดนามก็มจิง
2: ลอยซิกไกลติงยับกลุ่มจาระในหมอกเกมเหล่าปลุกเอปอโจมนึ่งเติบแอนดาวระดิโอซินเมืองอินอปรักรูกนังปรักรูปิกาละจานตักลักกระเชมตลังรอเอมาโกไซไกลฮัติปเลตลานอินตีเปะเจ้าไกลรูหึงอินอรูปลุกกลักปรักกรับโกไซหันดับประมอลงะตีวาลติฮวาและนันตึมสะผู้เหมอปังจังตูรกามันรูกระตึมโกไซมกรามดินกปิมูตุบังฮวาเปะมกรามดิปรักกันวะดิกยากไกลติปตา
1: เอเดสปันบลานเฮนอปรักยารุยมะเกกนุกนะลําจาระตักลักมาปลุไซบอร์ดไลตุตปันปลุกยุเฮกแลปรักได้เห็นกยุกไซปันกระจตุมกะหังเวงในทุนติและดันกะเลนเห็นแกมนามิตุปลุเฮกแลปรักกะเฮนอกะจ๊ะจา
0: เอเดฮิติยารุยมะลําจารมาปลุไซบอร์ดไลตุปะปลุเฮกแลปรักยาเปลมเนหองลาจาระตาเจงาวเอเบเสตุนําเฮกแลปรักดมเจียมกันมอยมาปลุไซแกลปรักลำรวมลันเตนับจารตักลักมรำเดกตั้งประเกรดลังไกลรวยมาเจียเกอกนุกนารำกลางไกลตักแปรเจียเกอกนุกนากระตื้นงะตุชิงไกลรวยมาเจียเกอกนุกนาทนใจประตัวปลุกนำได้เห็นปลุกกระจุกมึงกายนกกระจ่าเจ้าทนใจประตัวปลุกหิมา
1: เอิมได้บนสร้างและดันบิงกับยันเลมให้จันเยอะเกลคังบอกไกลตุอมอยจักเกยลันไกลปุยกำไรงะลุดปุยกำได้บนสร้างยัวเป็ดทองนั้นงานลึกแกล้ดับเป็นนางกับประปุยกำไรและนั้นด้วยบนซางก็ยอดนั้นกำลังประปุยกำไรตักลักเลยงานและลุมได้มาเพราะบังกราวิติลันแกล้ปุยจะทำคายพิษปุ่มว่ารวมทานกยอง่ามกรากระจับตุ้มตาประพนกุกังปุยและดันดิษนังเทาบรมเซรมกราไกลเมาห้องประปุยกำไรกำที่มาเพราะลำกำลังเพราะ
0: โบหลักละกลายลุดเลียกระชามก็ช่วยติมีลำไกลเงินในปุ๋ยยาเล็บเล็กงะทุนในเรากระนงประปุยกำไรดงส่วนลองรวยงะและประรำกลางดังเมืองกอมลานตะปันเปียวะรวมทานนากระยาวย่ำขาดผิดปุ้มกับตัวลานไกลปุยกำไรตีลุนกนากระยาวบางแสลานไกลปุ้ยตุยยานหายใจปรองเงินกระตังทานกระยอยลึกตอกเยาะ ยอะบำแกลปุยงะหมอแกลปุยบังลอยลานแกลปุยอามาดาเตลรูหมอแกลกระชำเห็นบังแกลไหลนั้นก็นึ่งปลาปุยกำไรดองส่วนเด็กกระตั้งปลากระเซียมลังเปียมกลาดมนกเอลิหมอแกลตัวนั้นเปียมเสริมกราเพราะแกลลุเคลียกระเปียมบังยันอันเดียมาหมอจักงะ
3: กระนองพระปุยกำไรดงซ่วงลอยงะและลูมในหมากพระลำอันกระเชมกลางนาเนาเอลันไกลปุยกำไรตาลตัวกบปิดหังตึมสะวันกบจริงกลมตมแปลงกระเกรมแกงกระ

0: ออกไหลจากแกลเฮนบวนเนตึมลุบวนกริงบวนแสงไตกระปุยรุมกบบาวีเอ็นเอไอดีเล่นอันตึมกระดับนังรวมกันมอแปรยาตุตื่นเฮนลำกไหลทิพ
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับปักตุมต่อเรมปรากำเรียกบนสร้างเกรงะละมาจริงปรางะยมพันนิตีดูกำเรียกบนสัมเด็กและเท่าเกิดเพราะดัวปรามะและดันดีประกักมอบาเวทบังตุเรมปรายกบของไกลโปเชียงลูมด้วยอยู่เบี้ยลำสะยังมาจารตักลักเกิดกระตื้นกอมกระปรากนอไกลเด็บตาบริษัทกับบุญกนับกันจะปรังยองเอทุกอาซัดดกเตบุญจุดรำสะยังเมาจารตักลักเบ็ดของเบงกับตุกแลสร้างเมืองเรียกบนสร้างลำบุญมามอมด้วยเถ้าโอ้ดมทนิลอยองก็นองงะปรอลมาปรอมะอมอเอ็ดกิจับปรักปาเวทเบะกลายติบยองลิแลตึงเมืองมอแรมปรอกแลสร้างเอเดละมอแรมปรอยองละตุยแรมหอมดื่มกันเปียมเดียกลายเถ้ากะโปเมืองนั้นยองช่องระงามกราและสามเรียกบนสร้างลำสะมอปรอมะสนั้นประกาศบาวิตกจะปรังเห็นเม
2: ื่ออันนี้ในตั้งเมืองนาวแรมเถอะไซมะจึงจีอันนี้ดางะปรอปึกสางะสางยองไดมอไกลดื้อเบี้ยไกลตุ้ดื้อแปมเมอแล้วนะมอกับอยู่ยองไดเรียมเบ็ดเมื่อผมโตบาดิโยแล้วนะก็ดูหาผมพาดอกบึงหัวหยับมะปมะในปมะยะก่อนผมพายองไดดา
1: ห้องไม้เต็มเนียมดิ้ยเบะเรมปรอและปอกและเฮลันหาจำเรากำดิกยาปรอกนับบอกก็ไอซัยเฮเดลมอเรมปรอตุกนาเสยามมามอมาปรักไม้ฮอนในบ้านดุกเตบุญตูลสะยังมาเมื่อช่องดิกยาและปรอตุกนาเสยามรวยคนหัดเวียนาบังตุ้มหนังบังหัวคนหัดเวียนายเดมลงไม้ดิกยาและปรอตุกนาเสยามและนันมารูปเพิ่มตาเลยลันอินเทอร์เน็ตดังบังกระปูรปุยก่อไซดมตามดังบังหัวกวาดลามอระในหมอและลู่เตงเวขับบังหัวห้องไม้ตุกนาเสยามรวยขนาดเวนาดมกบและลำเปราะเกรียบเยอะและดำดิ่มลาดขนาดครูถากระเยนาโป
3: เ
1: อเดลเรมเวดกบวนสร้างกามอกไลมันปักนกชีใส่ยามเอลอดี้ก่อเจริญนุ่งกาวนาบาตุกติสามด้วยเปลยบัวมอลุมได้ขับเปลยหัวเบิ้งกาวละปักปรองเฮนกาวจังหยาบยักคนกรวดดื่มเบิ้งเดียวยแปะโปเอเดดี้ก่อมาละปักปรองเฮนหาดระปักลู่ตัวเรมปรอตีอย่างเมามอบางะโยกว่าผ่องแกลมด้วยบนสังจังและนันแกลดีกยาลำซะมังนันบริรูมเซระและปรอมะดีประกักมอบาเวทและนันมอปรอมะตีบนสังปมตาม
4: อัดฮักตึกมาละปอกให้ตุเรมต่อยองไตทันเนียนเบอร์สาอย่างเมาได้ตุแกลแกลจริงสร้างพักตัวบุญสร้างมอเบะตัวไปดอกมะอันจริงที่เนี่ยอยู่มอให้ตายเงินอยู่เล็บด่าด้วยเงียบด่านอะไรมออยู่บ้าที่อยู่ละมอเบะทุนยับจะดิ่งที่อยู
1: ่เมืองปักตัวแรมปรอดูแลกำเนิดบุญสร้างมอปรอง้ามอมนิรวามก่อมกระปรอกนอติโนโปตุกตามมอมมนุฮิเดและแรมนามาปรอติโนกกันเบดายะเปะปรอง้าไกลยุมพันตินั่นละเท่ากันจะปรอมะเปียเอ็ดไอเตียมก่อมกระปรอกนอไกลเดมตาดังมึงตุ้มอันตุแรมปรอมนิบุญสร้างอมอยกนองเท่าปันกันจะปรอมะดุจโอเบดาลอมดีประกักมอบาเวทมึงนั่นกรามดีไกลเดมเบิกกันจะปรังเฮนหาดรับดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหาดรับดวงสับลุบดวงรูปจากลักมือเยียตับในและจักกำเรียบบนสร้างและดึงกับเตรียมดิ่งหลังและวันเดิมตัวลำหาดรับดวงรูปไปไต

ลงกุนให้ปลานกำปอลบลายกับลังปมนรบตึกเงยมนงเบระปมให้มโตตึกเงยยานรบจารตะลักมงหอแก่เดิมปนนำให้กะฮอควานตึงประดังจารตะลักเรื่องเหงื่อเมงจิตสากเสียมให้กลับเลือกประตาสานำกาตึงประจารตะลักรบินลังลาประโฮมไอฮันเคเติมอันจันปรักนักตึงตุงหางตือหัวกังจังมวยแต่ตับลับวัยยานจึงกงตรงเร่งไก่กันปกเจสะยังมองขาดสักลำอันเหิดให้นอนระบาใบเตือนยานนักกราเกลมัดรองซากเตืองสนดงวันนี้ลานกัมพลปกเกตลังประดังจารตะลักแก่ดงจีเลื่องเหมือนมิงเทียดเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอเตือนมัดกุ้งโขยเบื่อจารตะลักลำปวงปอเยสักเสียมเฮยเลิกประยานปะอันลำนอ